0: หลังทางกระเด็นไก่ขนาดบอกก็ล้อก็ล้อหงไก่โอ้กุยทางเดียวกับบุตรหลงนกนกไปทำโออันนี้เก่งสิคิดเอาละโอ้บุรีเล่ตั้งหันบอกผู้เหนือคนเหนือเก่งสิสร้างตัวพ
1: ยาสร้างตัวพยาอันนี้เห็นเจ้ากันนะตา
0: แต่หันนึงเก่งสิอ่านอกจากเรกจะพันยันอกคนไหนกิสารายเรื่องนอเวลาจีรักพลังต่อค่ะไงฮินดีในเราก่อนจ้ะไงกิติใครเราสวยบ้านเราสาบสุดละไงตัวกูเดียววุ้ยมุสุเดียววุ้ยชักรักหูเดียววุ้ยเรียกหามกหามกันเดียววุ้ยก่อนจะกังซาปอดสมดีเลยค่ะจ้ะฮะสละสกามต่อค่ะนอเราใครเราใครเรามาเดี๋ยวอาม่าอาโน่ดามราชุกไก่ชุกไก่คงจะซื้อรู้เดี๋ยวมานะโอ้บาบู
1: บรอนดามราไม่ได้มีจงกตานานนะ
0: อันนี้หกตามันเองดามราคงจะจานน้องก็มาคงจะซื้อบักไก่จัตตาในหิมปุ
1: บรอนมาได้ไม่จงกตา
0: อืมอังกายอ้าวบุปผังนอกน้องก็ทั้งเจ้ากันจ้ะโอ้ก็คือยกได้สามาอังกอนี่เนี่ยดามาราชกไก่ชกคงจะซื้อละมานะโน่ตามใครน้องดามาราชกไก่ร้องไหนจุดเธอโอ้สละสาวมาดามาราชกไก่ชกดอกคงจะซื้อมานะนี่เห็นมั้ยใครบ้างตายเนี่ยพายจักรตะไปดามาราชกไก่รีดเขาก่อนจะคงจะ
1: น้าชกไก่แค่ตามสาวมาปฏิเสธ
0: อ้าดูจริงว่าสรองนี่ขี้ไปเจ้าร้องมันจ้า
1: อ๋ออ
0: าบ่แล้วใครหุ่นไปกันจ้าเราไปเจอหน้าฮุลกับปุ๊ฮุนอฮุลโลฮุนอฮุลโลฮุนอฮุลโลฮุนอฮุลโลเอ้ยว่าชิบชิบชิบชิบใครบุกดิต่อค่ะ
1: บุกสุกันนะแค่บุกสุกันอะไรเลยเ
0: อาละค่ะว่าตั้งค่ะหน่อยงานดิ้งตั้งค่ะหน่อยมันจะไม่ได้ตกรอยไว้เด็กขันตา
1: อ
0: ๋องานเอาละค่ะหลังกับว่าวิหลังกับตาคนที่เราว่าวิขาดจะรออะไรบ้างเลยแค่งานจะอะไรก็ได้ดอกจะอะไรดอกนี้บริชิกลาร็อกพักยันต์ตา
1: บ้านไหนจะไปกันว่านาจะไปขนาดตาบ้านเสือรังตองขานะ
0: ว่าบริการเดินอรบะ
1: อ
0: ากิการิงสกุลิตามพูนนะให้เราถูกต้องลงห้อง
1: ตั้งมาคลาสเนี่ย
0: อาอาสลานะภายเมลสายมีเยบละฮะไก่ภายยิ่งกษิณยังเกิดนะฮัมบาลังกาหังกามุ
1: นุ่มไปกับตัวซาร์ร
0: ์บ้านเราว่าบุยบ้านเราขายที่ต้องไม่เข็ดก็จำไม่ได้ตกเลยเราเฮ้ยไอ้การิงยังคือเดี๋ยวบีริตต้องไม่แข็งตาการเส้นไหนก็ได้หันไหนเลยแกบ่บอกอ๋อหลังก็ไปเลี้ยงสมุทรสังก์บ่บอกอ๋อหลังก็ไปเลี้ยงสมุทรสังก์
1: ใช่ต้องไม่แข็งตา
0: แข็งไว้ต่อมาผัวบุรีชิกลาล็อกบ่บอกนั่งเล่ามือสังเกตอังสมุทรสังก์บ่บอกนั่งเล่ามือสังเกตอังสมุทรสังก์โอ้ยแข็งไว้ต่อมาต้องด่ากันสอบฟ้องไรเอาละใครเอาละอ๋อก็ราดันบุษจึงนกันยันน
1: ี่อ๋อราดันบุษจึงนกันยันค่ะ
0: ราดันบุษจึงกันยันนี่ขังบุฟบาดาร์อ่าฮักไก่อ๋อก็นงมีเอาบาดาร์ทังค่ะเนี่ยบ่บ่สงวยกว่าทังโอบาดาร์ก็ทำดังนะชาวกุลียะก็ทำนั่นละบาดาร์อ๋อก็คุณยังอ๋อก็ราจันบุษจึงกันยันนี่ขามบุฮะโอ้ก็เจ้บินิบิชิตินิมาลานะยาสาบุษทารุยาสากระกุช่องกุยบอกว่าจะริมาได้บุษจึงเลยกันยับผู
1: ้อ๋อมาเก็บก็สักกัน
0: เออเอาไปว่าฉันน่ะเอกดันดีดีกันตา
1: บาดรขามบุยดีกันตา
0: ขามบุยดีกันตาอ้าวซาไลกุริดกซาไลดกนี่ชิกลาล็อกบ่ไผยเนาะอามาลาใบดากันนี่เราเขาจะขนาดน่ะ
1: อ๋ออ
0: าบ่ไผยเนาะการนั้นทางมาเลยเนี่ยก็ยิ่งจะบ่บ
1: ่มาลาภาษาพันกันนะ
0: มาลาอาบ่ใบกิชาให้กันเราเขาก็เนาะอุริสังเดใบสายตกรึเปล่าบ่รอกสาวตองน่ะสายตก
1: แต่ละไปสุขานี่จ้ะ
0: เออรอกตายบ่รอกรึเปล่าโอ้อารันดีจงมารอกกันช้าน้องมันนี่ท่านในพายิคุณลูกชายเราเนาะ
1: อ
0: ะไรจะจวนก็